พลังงานและการท่องเที่ยวการเจริญเติบโตที่นับถือศาสนาคริสต์ทันสมัยเขาบอกว่าคุณรู้ว่าแนบแน่นพลังงานต่ำคลื่นของประชาชนอย่างไรก็ตามองค์กรศาสนาหรืออื่นๆมีสองประเภทของตัวแปร